สวัสดีสวัสดีสวัสดีคุณมอร์นิ่งคุณมอร์นิ่งคุณมอร์นิ่งพ่อแม่พี่น้องอยู่ทางบ้านอยู่ทางขับรถขับรางชุบอนนครนอจะเปสลีลูกบินเดียวเพิ่นแชร์ขึ้นทางประเทศลาวทางเฮาขอบใจเด้อขอบใจสบายดีตอนแลงอยู่ทางประเทศลาวตอนเช้าอยู่ทางเฮาเด้อขอหน่อยเด้อ5วิทยุภาคภาษาลาวมาพบกันเด้อเดือนใหม่เดือนใหม่ละเด้อเดือนใหม่เดือนออกัสเดือน8กันแม่นวันที่2ปี2016ที่ว่าวิทยุภาคภาษาลาวเฮามาออกอากาศออกอากาศสดแต่เช้าแต่เช้านัดนัดตัดเช้านครนออัน10โมงเด้อขนาด10โมง51โมงเด้อมาฟังน้ำกันมาฟังน้ำกันว้าว yes it's a lot of go happiness happiness กันสิว่าเนาะอากาศกันคือสิว่าจะโนขนาดจังสิว่าเนี่ยว่าเรื่องอันสิว่าเลยอากาศกันเนาะงามมืองามมือบ่งามมือห้อนมือมือหนาวแต่ว่าบ่เป็นหยังขนาดมันธรรมดาประเทศเนาะอันนี้ธรรมชาติเฮาหามบ่ได้เฮาเฮ็ดหยังบ่ได้มันธรรมชาติแต่มันธรรมชาติก็เรียกว่า enjoyจะได้แก่ enjoy บ่มีหยังสิว่าสิว่ามาให้ทําใจเฮาทําหลายใจเฮามีแต่ม่วนกับสื่นมีแต่ม่วนกับสื่นเพราะว่าอามโนอาจารย์เนาะเอ้ยอายุเฮาซํานี่ what else enjoy enjoy โอเคขอบใจขอบใจขน่อยขอบใจลูกวินเดียขอบใจหลายๆเด้อลูกเด้อทั้งแช่ทั้งหยังให้แต่เมืองลาวนี่ขน่อยเด้อเพิ่นก็ยังลูกอยู่ลูกนี่ขอบใจลูกมีน้ําจิตน้ําใจอีหลีเจ้าสุบันเอ้ยอาจารย์อาจารย์ขอบใจเอ่ย so now gonna talk about picnic today ขน่อย is it picnic Lao Chinese Association to hit picnic เจ้พอว่าบ่ไป no fun เจ้ why you have to go it rain is okay rain it rains nothing you gonna stop us but I'm going เด้อขน่อยไปเด้อ let's see พอว่าอัน let's see no yes อันสิเรนหรือสิฝนตกก็บ่ได้สนดอกขน่อยเพราะว่ามันใจเฮาสิไปอยู่แล้วก็ต้องไปเด้อไปเด้อขน่อยเด้อเพิ่นเตรียมแล้วเตรียมแล้วบอกกันไปแล้วโซเพิ่นนานออกัสเพิ่นจะเริ่มสิว่าเพิ่นสิกินข้าวแลเขียวสวยข้าวสวย 12:30 นเด้อขน่อยอยู่เซรีนากันดีพาร์คซันนี่บรุ๊คแอนด์ what they call Wilkie's Creek Park number 3เด้อแต่ว่าถ้าผู้ใดไปหั่นก็จะเข้าในจักหน่อยลังเถื่อคันผู้ที่ว่าเขาเนาะบ่ฮู้เนาะไปนําที่ว่าไปบ่อยากเสมอเนาะ with the cane สว่าจังซี่เนาะอันนี้ก็สิยากจักหน่อย with the wheelchair สิยากจักหน่อย so it's better ต้องได้ย่างเข้าไปก็แม่นแท้เจ้เอ้ยก็ฝนตก all day today so no choice so all day ฮาสิไปเสือฝนนี่เฮาก็บ่ฮอด so just let it be that's a เรื่องของเพิ่นเนาะว่าสิว่ามันเรื่องของเพิ่นอยู่แล้วตกก็ตกเฮาก็ไปเรื่องของเฮาซั่นเนาะเบิ่งลูกอภมลงซะก็เพชรเป็นพรมหนามาบ่สนน้ําฝนเด้อขน่อยเด้อไปโลบ่เปียกขน่อยเอาคันห่มบักใหญ่ไปเจอยู่เนาะบิ๊กอัมเบรลล่าเลยเอาบักใหญ่เลยไปกลางไปอยู่เท่าใดก็อยู่เฮาไปห่วมให้เห็นหน้าเห็นตาแล้วก็มาซื้อเด้อขน่อยเด้อทางขน่อยว่าทางอัน Lao Chinese Association เพิ่นสิมีพิกนิกไปปิกนิกกินอะปอว่าว้ายมีหมูปิ้นหลายเด้อพันว้ายเนาะอะปอโอเคหมูปิ้นไอ like it but I you know ขอบใจอะปอหลายๆ it's a delicious what can you do delicious food yep so hopefully see you the jay the don't we not มีหยังขนาดฮะบ่แม่นเกลือบ่เปื่อยฮะบ่แม่นน้ําก้อนบ่เปื่อย so we are human beingกระดูกกระดูกแข็งมาหาแข็งซุมเฮานี่บ่ต้องอันนั้นดอกกระดูกแข็งเด้อบ่ได้ต้องอันนั้นเด้อบ่ต้องย่าเด้อขน่อยเด้อ so next week hopefully the jay you see you there the next week so ขน่อยเอ้ยอันนี้เนาะแม่น let's see แม่นทางอันทางสวรรค์สัมพันธ์พวกขน่อยเมื่อวานนี่ก็ไปซ้อมฟ้อนเจ้เอ้ยม่วนมาหาม่วนมวนคือคืนหลายอย่าลืมขน่อยเดือนออกัสวันที่8เด้อปี2016ที่ว่าทางสวรรค์สัมพันธ์เพิ่นจะมีการงานจัดหารายได้หารายได้เนาะอันนี้เนาะเฮาก็สังคมนึงไอ้เรื่องเพิ่นมีแนวจิตน้ําใจน้ําใจเพิ่นกว้างขวางอีเด้อขน่อยเด้ออยู่ที่ The Optimus Club Club Hall that's what โอเคเนาะอยู่ที่ Optimus Club Innu Market5 400 right in new market ขน่อยอย่าลืม so เพิ่นว่าเนาะอิงตามเสียงสุรายสวรรค์สัมพันธ์เฮาก็มีการตกลงทํางานบุญเป็นอัน
ในนามสวรรค์สัมพันธ์ขึ้นเป็นว่าจุดประสงค์ก็เพื่อสร้างก้อนทื่นให้องค์การจัดตั้งสวรรค์สัมพันธ์เฮาภาคส่วนรายได้ของเงินบริจาคหรือจากรายได้รายจ่ายทั้งหมดจะแบ่งปันกันกับวิทยุภาคภาษาลาวขอบใจได้เด้อเพื่อทุกคนเพิ่นว่าอย่าออฟคอร์สเพื่อทุกคนบ่แม่นขน้อยวิทยุผู้เดียวเด้อทุกคนเด้อทุกคนโซจุดประสงค์ขน้อยแม่นองค์การเฮาจัดให้มีทุนเพราะว่าทานบุญเหลืองเพชรชมพูอาสาสมัครเป็นหลักและกับอันพร้อมยินดีรับทุนจากทุกทานที่มีน้ำใจสวยเหลือประกอบสมทบเนาะแบ่งเบ้าภาระให้แก่งานครั้งนี้สวรรค์สัมพันธ์บ่มีนโยบายเก็บค่าประจำเดือนด้วยขนาดหรือว่าค่าสมาชิกาแมนและก็บ่มีการผูกมัดอีกหรือว่ากำหนดการเข้าออกหรือจำแนกที่มาที่ไปของแต่ละบุคคลเนาะฉะนั้นจึงเปิดกว้างยินดีต้อนรับทุกคนเด้อขน้อยเด้อที่มีจุดประสงค์อยากเข้ามาร่วมรายการด้วยความหักแพงและสมัคคีสวยเหลือซึ่งกันและกันโอ๊ยความเว้าตัวนี้งามหลาย I like it ความเว้าของอ้ายเฮาถูกการอันการโฆษณาข่าวบุญของอันข่าวบุญงานสังสรรค์ของสมันสัมพันธ์แม่นพวกเฮาค่ะขน้อยประกาศโนเจก็ส่งไปไปก็ส่งไปอาจารย์ก็ไปแล้วเนาะเพราะว่าเจก็บอกแล้วสมาคมจีน2ตัวว้าวก็ได้ be have a good time อันนี้ขน้อยแม่นเนาะเฮายังมีก็แบบก็สําคัญนึงเพราะว่าในสวรรค์ของเฮาแต่ละองค์การแต่ละบอนเพิ่นก็ยังมีเนาะอันนี้ก็สวรรค์เฮาก็อยากมีในเขตอันทรอนโต so อยากให้มีขึ้นแล้วพวกเฮาก็ you know once a yearจะสู้เฮาเสร็จฟันนั้นหาอะไรได้แบบว่ามาสวยเฮาไปหันไปยามผียามน้องแล้วฉัน have to be สัมพันธ์สวรรค์เขาหน่อยทุกฐานที่เฮาไปอเลืองเพิ่นก็อยู่เนาะมีน้ำจิตน้ำใจสวยกันไปสวยเรือกันไปเขาหน่อยคนี้ประจิตประใจด้วยเขาหน่อยสิว่าเพิ่นว่าน่ะนิทานเอาสิว่าต้นหนึ่งนิทานสิว่าแนวหนึ่งเด้อสู่ฟังร้านกระส่งมาให้อยู่นิทานมีนี่เสี่ยว2คนเบิ่งเด้อไปอ่านพ่อแม่พี่น้องมีเสี่ยว2คนไปตึกปลาได้ความผลได้ปลาแล้ววันนี้เนาะได้ปลาผู้หนึ่งขนาดย้ายหมู่ขู่มีหน่อยกับย้ายหน่อยมีลายกับย้ายกันไปกินผู้หนึ่งขี่ที่เห็ดปลาแดกเพิ่นเห็ดปลาแดกเนาะภาษาลาวบ้านเฮาเห็ดปลาแดกเห็ดปลาหั่นนะเพิ่นใส่ปลาแดกแล้วนี่นี่ว่าจักเป็นหยังบ่หาเป็นเด้อปลาแดกเพิ่นรสหนาวบ่ยบ่ได้กินทอกทิ่มหมดเลยสิหมูก็บ่ได้กินเพิ่นก็บ่ได้กินวันนี้ผู้ยายกันไปเว้าอยู่นําไว้เจ้าอ้ายข่อยกักอ้ายเจ้าคันซินโกไรผู้นี้เราได้กินปะได้กินอีหยังเพิ่นมีบ่ฮะแต่ว่าปลาเนาะบ่ได้ว่าได้ฮับได้แชร์เพิ่นผู้บ่แชร์อยู่ในนานๆอยู่นี่ในเฮ็ดปลาแดกปลาแดกหนักแกงทิมจนหมด That's what happened ขน้อยมีน้อยเฮาก็จะใส่น้อยขน้อยเสืออยู่เด้อตัวนี้เด้อมีน้อยเฮาก็ใส่นะบ่ฮะแต่ว่ามีหลายอะไรให้หลายโนอันนี้แม่นความจริงแท้ความจริงเห็นตัวจริงเห็นตัวจริงอันนี้เด้อสวยพี่สวยน้องสวยสวยไปโลกเขาหน่อยบ่ต้องนะเงินอันน้อย everybody wants it right but then ก็จะเอามาไว้มากุ่มจะมัดไว้อยู่กับบ่ได้อะไปย้ายไปย้ายมาบ่ละเข้ามาอันนี้ตามศีลธรรมเพิ่นก็เว้าแท้บ่ให้คิดถี่ภาษาลาวว่าคิดถี่ก็เขาหน่อยว่าความจริงบ่ให้คิดถี่กันมีหยังแล้วก็ปั่นกันกินสวยกันกินว่าซั่นเนาะหักแพงกันเด้อคันมีหยังอันนั้นอือฮึโอเคเจ๊เยาเจ๊ gonna go to the August day thank you the J thank you so much the thank you hi sukanya hi my beautiful sis good morning sister เสียงบ้านนะ thank you the good morning to you okay sis I love you too wow you are so sweet thank you. Mm-hmm. Yeah, that's an commitment and just that. See, Jen's coming to see you, sis. See you. We're going to have a good time. So I know it's true though, Jay, that อันนี้มันกระแมนอยู่ดอกเนาะเพราะว่าอันนี้อันที่ว่าแล้วก็อมุดเฮาเพิ่นก็บ่ฮอดนึงมาเพิ่นก็ว่าคันไปจังซี่ล่ะอันนี้เนาะอายุสังขารเพิ่นจะเป็นไข่เป็นค่ะแล้วจังหน่อยวันที่8เฮาสิบ่ได้ไปเพิ่นก็เลยว่าสิบ่ได้ไปแท้จริงเอื้อยเฮาก็เตรียมได้เตรียมสิไปเหียบห้อยก็เลยมันเป็นจังซี่เพิ่นก็เลยว่าโอเคโซดเนาะอย่าลืมขน้อย Long Weekend Civic Holiday to so
till tomorrow we're gonna still have one more day to put I working, no? Put I working. So they're gonna have like 3 days off. One more extra visit tomorrow, Monday. So in Canada, Konoi, it's a civic holiday. Oh, Konoi, wow, like a dino. So, see what the West Jet put an open strike. Looks like Konoi, glory, body by Pensit by vacation. Pensit by open Saint Martin. So, yeah, a little bit island, glory, body by some. So, this morning, early morning, Pun Song and Donis Ma Pun Mam, see they returned the ticket because they can't go. Pun on strike. Glover, okay, next time, that's okay. And you know, part right to buy Tangai Jet Lake and I'm a jelly, so why jet, na? Men, by side body, the boat. Pun, what I call, can I pun strike? Pun Patuang, Pasala, Pun Patuang.คนประท้วงไปใส่บ่ได้เด้อมีแต่ว่าก็นี่พี่ครับ per days because usually always long weekend เพิ่นอันนั้นก็หน่อยเพิ่น always long weekend เพิ่น hit strike เพิ่นกบฏิเนาะตามที่ว่าขน่อยเห็นนี่เพราะว่า red jet เพิ่นว่าภาษาลาวเพิ่นอยากได้อันเพิ่นบ่แม่นเงินเดือนเพิ่นจักต่ำจังหน่อยจังซั่นน่ะขน่อยแท้จริงเลยยอด that's right ราคาเพิ่นก็ถือแต่ว่าเขาหน่อยสิไปนี่มันแอมเอแคนาดาเวลซีเอแคนาดาคือการได้ยักษ์ไตรออดุว่าซะนะแต่ว่าอย่างน้อยเพิ่นบริษัทใหญ่กับเวลซีดอกอันนี้นะแปลว่า2อัน2แอร์ไลน์นี่มันของอันบิลองทูแคนาดาเฮาของเฮาเยสก็ลองเบิ่งเขาหน่อยเอ้ยไฮโปรพันสบายดี so ฝนตกบ่อยู่โรงงานนั่น in here the Toronto raining

So August, where's that? No. Oh yeah, pun September. Kono September thang ba lao chon. Wen wan ram se pun je mi gan an ko sen huam bun tak bat bun khao. Bun khao padap din. Wan achit wan thi 13 kanya. Lue wa deun 9 ka men pho so 2569 wat lao wen wan ram. Ko sen thuk thuk than de khnoi ok ton yat nyom thang lai. Sen than khao huam tham bun tak bat neung nai okat. บุญขับประดับดินเพื่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและสรรพสัตว์ทั้งปวงพร้อมด้วยเจ้ากรรมนายเวรเด้อเหมือนดังที่สาพูดเฮาเคยปฏิบัติและสืบทอดกันมาแต่โบราณกาลเด้อขน่อยเด้อ please please come จึงแจ้งข่าวนี้มายังทุกสถานที่อยู่ใกล้และอยู่ไกลจงได้สละเวลาของฐานเข้ามาหัวงานทำบุญใส่บาตรเนืองในโอกาสอันสำคัญนี้ด้วยทั้งหวัดข้อแผลอาหารหวานข้าวต้นกระผึกและเครื่องใส้ต่างๆในงานบุญตามแต่ศรัทธาของไผ่ลาวและกระทั่งโต๊ะเขาอันทั้งหวัดมีข้าวต้มขนมบะไห่บุษาเด้อเขาหน่อยเด้อแต่ว่าคือว่าเลยเนาะที่ว่าที่อยู่ของหวานเฮาทุกๆคนเพิ่นกะยังเคารพเพิ่นกะเห็นเพิ่นกะฮู้จักเขาหน่อยอ่านสิ so next month not this month not August September 13 so อย่าลืมเขาหน่อยคือว่าเลยเนาะว่าแล้วอีกว่าวันนี้เขาหน่อยต้องนำไล่ so anybody welcome to Lao Chinese picnic ไม่ต้องย่านคือเจ it's okay เจ I understand you know ไปเด้อเขาเซินขนมหน่อยเด้อเซินเด้อไปสิไปโฟกัสยุหันรายการจูพุทธิมนัดเจ๊จูพุทธิมนัดพี่ได้พุทธิมนัดอยู่พุทธิมถาอยู่วิทยุ11โมงไปซึ่งเขาก็พากันไปเพราะว่าอันกระเมนเทฝนก็ตกในเดี๋ยวนี้ตกอยู่เพราะ it's gonna be all day raining. It's not good when you go on the rain. No, ขนอยเนาะแต่ว่าอายุสังขารเนี่ยธาตุเท่ากับอ่อนเนี่ยว่าสันเนาะธาตุอ่อนธาตุน้อยเพราะว่าเพิ่นน้อยเท่ามีอย่างคนอายุน้อยๆมาแล้วได้บ่แม่นอันนั้นได้เพิ่นเว้าถึกตั้งขนอยช้ำๆ what is that อายุน้อยๆก็แม่นเพราะอายุเฮาน้อยเขาน้อยเขาน้อยเขา what's life what can you do มีแต่ enjoy ขนอยอย่าลืมกินอาหารหวานข้าวคัดสิว่าก็อาหารวันเข้าแต่ว่า I like it though I like something อันนั้นคือกันตั้งเถื่อ sometime I do เวลา hot นะคนเอาเด็บซื้ออันนั้นคนได้smoothie oh my แต่ I put only 20 sugar คนเอาไป put หลายเด้อว่าใส่หลาย it's too much sugar no good so คนเอาไป order I have no choice I like it though แต่ว่าเมื่อบ้านเท่านี้เต้คนเอาจะไปกินอันI don't know. They make it too sweet too. No, มียังก็ขนอยไอซ์ทีนะหวานขนอยไปกิน Oh my goodness. โซขนอยเมื่อสุนีสิเป็นมาเหตุเอาเองขนหวานเอลีได้หวานบันนี้อยู่นี่ซุ่มห้างบุษกินหวานนะบุกินแต่ว่ากาแฟขนอยกินบ่ได้เพราะว่าเป็นเหตุไอซ์กาแฟ is the best.ประเดมพันหวานขนอยกับหวานนี่บ่อยากถือกันปานใดมันเป็นบ่ถือกินบ่ได้เฮาบ่ลึงอยู่นี่ขนาดคอฟฟี่เฮายังบ่ขนอยใส่แต่น้ําตาลอันอโซอันน้ํานมนมเนาะบ่ใส่น้ําตาลอันนี้บัดไปพูดแล้วเพิ่นใส่ว้าวขนมโคกคือการขนอยจังกินบ่ได้แต่ว่าอยากขนอยว่าจะเป็นหวานแต่ว่าบ่อีหลีก็บ่ได้กินก็เลยกินซั่นแต่หวานเอ้ยหวานหวานขอบใจทุกท่านเด้อเบิ่งคนโอ้ยอันนี้ว่าจังหน่อยคนน่ะสิว่าเรื่องห่างสาห่างกายสำคัญอ้าวว่าแล้วว่าอีกซะว่าตัวนี้อีกก่อนเรื่องสวรรค์สัมพันธ์คนน่ะอย่าลืมแท้ๆทิศหน้าเจ้าเจ๊ก็ไปอาจารย์ก็ไป you know I like that I'm gonna meet each other again so สวรรค์สัมพันธ์เมนวันที่8เดือน8 you see Optimus 55400 in New Market ทุกท่านก็หูดีคนน่ะก็ว่าตื่นOh, the weather. Let's see, bro. What is that, though? Yes. By the way, by the way, by the way, see me, when move on, but Jack Fawn, sing, but Jack Fawn, not the scene, can I get out? Like, long-term, go, okay, sometimes I'm not too old, you know, but a little bit age, can I go, yuck, see, hi, no, no, no, hate, by Fawn, not out, like, at Bopandai, like, huh?นุ่งเครื่องกับเมนอยู่ดอกกังอันนั้นอยู่แต่ว่าเฮากับบ่อันนั้นปานใดเนาะโอ้แมนว่า bro the weather is nice here but what is that bro there was a little rain in the afternoon oh be rain all day not too no we gonna be rain all day though

That's what Jay pun bopai and picnic. No fun, no dancing, Jay. What going to do? It's that left hard and get Jay and don't jay, no? I don't jay, yeah, Jay don't jay. We gonna be, rain gonna be all day here, bro. Gonna be all day though. This morning already rain already, so, yep, yep. So, Ani, you know, let's see, gonna be a lot of activity, dok noi. คือว่าเดี๋ยวเขาหน่อยเด้อ so วันเดือน September วันที่11เขาหน่อยว่าแล้วว่าอีกว่าสุดทิศดอกพูดแล้วพบกันเดือน November คนเด้อ oh boy too long so อย่าลืมกันคนไหนประกาศนี่เนาะคือว่าแล้วความถ้าผู้ใดสนใจเนาะอ่านสนใจผู้ใดแบบสนใจในการหับไส้บริการในการที่พวกฐานมีการสูญเสียผู้ที่หับผู้ที่แพงของในครอบครัวนะขน้อยเนาะอยากให้ช่วยเหลือแต่พวกขน้อยคันสิว่าเลยเนาะตั้งคนกับโบเคยคันเป็นจังสันอันนี้ว่าความจริงอันนี้ขน้อยประกาศทางเพราะว่ามีทางอันเพื่อนเก็บศพเพิ่นเป็นสปอนเซอร์เพิ่นเป็นผู้มาอุดหนุนวิทยุของพวกเฮาจะว่าขน้อยก็อยู่ได้สมือนี่ yes ก็เลยว่าเฮามีหยังกับอันนั้นอันนั้นๆๆช่วยเหลือกันกับผู้ที่บ่เคยเป็นหันจักญาแต่ผู้ที่ว่ามีเป็นหรือว่ามีหมู่คู่หลายก็สโอเคก็บ่เป็นหยังแล้วขอหน่อยดัดถ้าต้องการติดต่อหาก็หน่อยก็ได้ติดต่อหาเรียนหาทุนนี้จินน้อยบ่เป็นหยังเอ้ยมุดคือการเฮ็ดในสายถามแต่ว่าเมนลีก็มาหาพวกขอหน่อยเพราะว่าคือขอหน่อยส่วนหลายเนาะไปแล้วก็เป็นโคโซกให้เพิ่นแน่แล้วก็ทุกอย่างว่าซั่นเนาะตามที่ว่าอันเอาไอเดียให้เพิ่นเพิ่นอยากได้แนวใดหน่อยใดเพราะว่าก็เซอร์วิสเพิ่นดีเด้อขอหน่อยเพิ่นหลายคนก็ไปเห็นก็ต่ออันสถานที่เพิ่นก็โอเคยูสุลีพวกเฮาเป็นครีเมชั่นอันเป็นไปจูดว่าซั่นเนาะเพิ่นก็อยู่กับหันเลยบ่ได้ไปไกลแต่เฮือนแต่ของเพิ่นหันใหญ่กว้างกว้างขอหน่อยแปลว่าบนฮอลเวย์หันบักกว้างๆผู้ใดไปแต่ว่าทางเขาอาจจะน้อยๆจังหน่อยแต่ว่าโนบัดเวลาเขาในมันลู่หลาว่าซั่นลู่หลาค่าผู้ใดอยากใส่มีหยังให้ติดต่อหาพวกเขาหน่อยเด้อเพิ่นราคาเพิ่นบ่ได้อันนั้นได้เพิ่นเป็นคนมีใจบุญนะเพิ่นอยากสวยคนคือเป็นจังซี่เพิ่นมักสวยเพิ่นก็เว้าอยู่บ่หาเจ้าของนะเพิ่นมาขมาเพิ่นเคยมาอยู่เพิ่นว่าบ่หาแต่ว่าเงินเขาหน่อยเพราะว่าในการสวยเหลือเอาคอสเซอร์วิสต้องมีฮะต้องจ่ายแต่ว่าจังได้ขนาดมันความสวยเรือหลายกว่ากำไรเงินว่าซั่นเนาะอันนี้ก็แม่นแท้ได้เฮ็ดมาหลายอย่างอันนี้แปลกเด้อขนาดเด้อว่าซื่อๆเด้อเขาเนี่ยสิว่าความจริงมั้ย experience ที่ว่าขนาดได้พบมาเนาะได้สัมผัสมาบ่ฮู้มันหยัง experience นะได้ชำนาญมาว่าซั่นต่างเด้ออันนี้ขนาดต่างสิว่าบ่แม่นบ่มีความจริงนี่มีแท้เวลาคนเฮานะเพิ่นไปนะเป็นโคโชกแนวเพิ่นบ่มักนะเพิ่นให้ตั้นได้เขาหน่อยบ่เห็นหุ่งสิอ่านก็บ่ปากปากก็บ่เว้าได้เด้ปากก็สิบ่เว้าแล้วตาก็บ่เห็นหุ่งติจึ้งเลยคนผู้อยู่นั่นห้องใส่ว่าจังตื่นว้าวเขาหน่อยว่าเขาหน่อยคือถามมณีวันแล้วเพิ่นก็เป็นโคโชกอันนี้ไฮไลท์น้องเพราะว่าจังซี่นะมันมีฮิตน้องอยู่บ่แนวจังสันแล้วว่าต้องไปครอบเพิ่นครอบเลยๆเขาน้องก็ครอบเลยๆไปเบิ่งคือจังว่าเด้อสิเป็นอันนั้นให้เด้อพิธีกรให้เด้อจังสันจังซี่แต่เพิ่นแนวเพิ่นบ่มักเพิ่นอันนั้นมีแท้เขาหน่อยเสืออีลีตัวนี้เพราะว่าเขาหน่อยเองฮู้จักเองมันตันเขาหน่อยปากบ่ออกเลยมันคือว่าบ่ออกนี่แหละมันตันว่าซั่นนะจังว่าแม่นแท้มีจริงได้I want to be rich bro fun who else doesn't want to be rich of course I do too bro I want to be rich what you say come on bro you are rich already you don't have to have money you're hard you're smart already you want to be rich can you tell me what you talking me no bro no how can I be richHow can you be rich? We just like that. We are rich already here. Okay, let's see, bro. How me? Namjai there, bro. Namjai is more richer than... this one, gone. But Namjai, how sway? How dai bun? Okay, you're so funny, bro. It's okay to think about that. Don't worry too much about that. You work, you got... And
เฮาเมียงกันหน่อยเฮามีอันเหือแห้งว้าว bro I talk too much เฮามีเหือแห้งแล้วเฮาสุขภาพดี that's what the richest in your life so คันสมมุติมีเงินเนาะห่างกายเฮาบ่ห่างกายเฮาบ่ดี so what else nothing worth it so it's better เฮามีสมมุติเฮาก็มีอยู่แล้ว bro I'm telling you yeah I'm telling you know why ซึ่งมื้อนี้เฮาก็มีอยู่แล้วแต่ว่า I cause you want more but come on you have to understand a human being not don't want too much not want too much คันสิว่าเรื่องอันนี้เด้อ I'm telling you เพิ่นว่าอันนี้ถูกเลข Me too bro I like it too เฮาก็ wish กันอยากถูกเลขแต่ว่าอันมีอันนึงนะมีพวกอยู่นี่นะเราเป็นเราเข้าโบสถ์whatever ศาสนาของเรามีหมูนะมาแล้วซื้ออันไปของขวัญเนาะไปซื้อทิกอันนี้แหละ649อ๋อติกี้เนาะเราบ่เอาได้โนเราว่าสิบ่เอาเพราะว่าศาสนาเราบ่ฮับจังซี่ you see ya ล่างศาสนานะเพิ่นเราบ่เอาเราว่าเพราะว่าเพิ่นฮู้ว่าเงินนะเวลาอันคนซื้อเลขบ่ถูกเอาว่าความบ่ดีเนาะเพิ่นก็ใจหายเพิ่นก็เว้าไปเนาะอันน่ะแต่ว่าคันผู้ใดถือเขาก็ดีใจ This one though bro in Brampton here 2 weeks ago 70 ล้าน so it's not too far from where I left so only an hour to go อยู่ Brampton คุณอยู่ทาง West End คนก็ถือแต่ว่า70ล้านได้อันนี้คนดำได้คนดำ that we happy for them but I mean there's a little churn คือเพิ่นว่ามียัง bro ไปหาอันไปหาหินดินมันยังหินทรายบ่เป็นทรายอีสดินทรายเอาหินทรายมิดนิดหน่อยอยู่ในทะเลอยู่แค่คำบนลักกี้อีหลีถึงมันสิมาใส่มือเพิ่นก็ปิ้วไป so I don't know bro I stop buying it though ปะไปซื้อเท่าใดอัน not even a free ticket oh no winning number แล้วก็โอ้ย okay you knowคันเพิ่นสิให้ถือเพิ่นดึงเข้าไป good idea though I wish that too bro okay wish all the best to you I wish that bro if you win so like I said just don't forget us let me and play this song บินเดี่ยวเอ้ยเพลงลูกนี่เด้อ so I'm gonna play ลูกอันเพลงลูกบินเดี่ยวนี่ก่อน why สมดลเนี่ยฮะ so มีแต่สุขอันนั้นเนาะเพิ่นให้เปิดเพลงบัดนี้เพิ่นบ่เข้ามา I'm not going to play his song เด้อเพราะว่าบ่ฮัลบ่ลิ้นให้เพิ่นแหละบ่เห็นเพิ่นแท้จริงเพิ่นขอมาก็โดยดาวน์โหลดให้ so มื้อใดเพิ่นเข้ามาจังซี่อันจังซี่จังซี่เปิดเพราะว่าอัดมาให้เพิ่นบ่มาก็บ่เปิดแล้วเนาะโอเคเด้อขอหน่อยเอ้อสาวน้อยอ้อยใจบ่าวเฒ่าได้นี่นะนางนกแก้วบ่อีสนกแก้วลูกเอ้ยนกแก้วเป็นผู้ฮ้องอันเพลงลาวเด้อขอหน่อยเด้อเพิ่นว่าคับหืมคับหืม listen to คับหืมเพิ่นบ่อันถนัดกับคับหืมเพิ่นได้เพราะว่าบ้านเขาหน่อยเป็นสวรรค์นะเขตโอเคเอาคับหืมคับหืม let's see มีเดียวเอ้ยลูกเอ้ยโอเค

โอ้ยโอ้ยขน่อยขน่อยขอโทษเด้อเอ้ยเฮาเอ้ยเลี้ยงเฮาโทรเข้ามาเพิ่นอยู่ในพิกนิกขน่อยเอ้ยเลี้ยงยันเพิ่นอยู่ในพิกนิกเพิ่นว่าโอ้อันนั้นยุ่งหลายยุ่งหลายว่าซะโอ้ my goodness what gonna do I have to go ไปซื้ออันนั้นสเปรย์แล้วขน่อยอยู่ซุปเปอร์จักมาร์ทเนาะสเปรย์ของยุ่งหั่นเพิ่นนุ่งเครื่องนุ่งกระโปรงเขินจังหน่อยยุ่งกัดแล้วหั่นโอ้Then a mosquito is going to bite me, though. There's a lot of mosquito at the picnic right now. One of my sister calling, so... I don't know. ขนาดทุกท่านถ้าผู้ใดกำลังไปพิกนิก please, please get the mosquito spray. There's a lot of mosquito. You know, not because of rain. But at the picnic, but they talk, though, your picnic is not raining. That's what she said. No rain, but mosquito. I think I have to stop and buy the mosquito and think spray.Spray ยุ่งยุ่งยุ่งว้าวแล้วก็ยุ่งขน่อยยุ่งหลายยุ่งหลายขน่อยผู้ใดสิไปพิกนิกคณะไปซื้ออันนั้นเด้ออย่าลืมเอาอันนั้นเด้ออาจารย์เอ้ยแล้วยืมเราเอาอันนั้นไม่ยังก็อันสเปรย์นะสเปรย์อันของยุ่งนะผู้ยุ่งหลายๆเออเลี่ยมผู้โทรมาวางหนึ่งนี่โอ้โอเคเนาะอันนี้ว้าวให้ว้าวให้กันฮู้ให้ว้าวให้กันเข้าใจถ้าผู้ใดไปอย่าลืมเด้อซื้ออันแนวยุ่งนะแนวยุ่งหันOh boy, oh boy, what are we gonna do? ว้าวแล้วว้าวอีกโอ้ยแป้งผมเนี่ยขนาดนมผมงามนี่เจ๊เนี่ยได้เพิ่นลังเถื่อเพิ่นก็บ่ได้อยู่บ่อนเพิ่น Let's see ผมปลอมเด้อคันสิว้าวแล้วก็ว้าวความจริงอยากใส่เขาต้องหมากใส่ผมปลอมยังสั่งมาอีก 2-3 อันพุ่นหมากใส่ผมปลอมมันงามเนาะคันบ่อยลีบ่อยากตัดผมเฮาหั่นว้าวอีนี่คันบ่เฮาบ่อยากตัดใส่อันนี้มันสบายกว่า so yeah so ขน้อยอย่าลืมอีกว่าแล้วว่าหรือ please please next week August the 8th so สวรรค์สัมพันธ์เราจะมีการ fundraising gonna be big happy party so gonna be enjoy the music the food the performance we already were there yesterday practicing all danceไอ้ขน้อยโอ้ยว้าวแล้วขน้อยก็สิ stop เลยเด้ I gotta stop soon because not soon maybe next year sometime cut it offIt's the age. Come on, well, no. Can see well, like. I got a pen young, no. Tao, but it ain't one. But tao, but it ain't one. Like, but don't well, oh, tao, and you, no, can I. Age, no, and then it's just number, though, but not you, not me, huh? I'm just kidding, so. well, this is it. Don't have to mourn, have to mourn, can I see it? Who knows? See it, no, long, but no, see it. Oh, but no, I knew, no, long, can I keep a cow jay, who well, pan, well, I knew, no, long.บาลบอแมนจนอายุเฮาน้อยลงน้อยลงเพราะว่าอายุแก่เฮาสิอยู่เฮาน้อยลงน้อยลงบ่ได้ดนไดแล้วอายุซํานี้เพิ่นบอกเด้อบ่ให้ขึ้นหยังหลายเฮ้เฮ้โปรพันว่า rich you still young you need that right to for me like this age bro all we do to enjoy เฮามีเงินก็เนาะเมื่อเดือนก็ได้เงินจังซั่นน่ะก็ซีไปขึ้นยังหลายลูกเต้าเฮาก็ใหญ่แล้วเพิ่นก็ฮักลูกเฮาก็มีหยังเขาน้อยลูกเฮาก็เพิ่นอันนั้นบ่เพิ่นก็บึ้งเพิ่นเองดิบ่ดีเพิ่นบึ้งฮอดแม่ซั่นน่ะก็เลยว่าบ่ขึ้นหลายบ่ขึ้นหลายมีแต่ enjoy เนี่ยได้หมดแล้ว enjoy โลดขึ้นหลายบ่ได้เพราะว่าเฮาบ่ได้ขึ้นโอ้ยอันเงินลูกเฮาสิขึ้นยังน้อยแม่นเทเฮามีลูกน้อยเฮาต้องขึ้น future ของลูกเฮาเนาะ soตอนนี้เด้จ่ายยังลูกไปโรงเรียนเด้ลูกอันนี้เด้มียังเฮาคือหลายยุ่งได้ขน่อยเฮาวิเหตุการณ์ก็เฮ็ดอีหลีพอเฮาขึ้นเห็นลูกเฮาบัดระยะนี้ลูกเฮาใหญ่เนาะลูกเฮาเป็นครอบครัวเพิ่นก็กุ้มเพิ่นและลูกหลานเฮาก็บ่มีปัญหาจังซั่นนําเพิ่นพ่อแม่เพิ่นกุ้มอันนี้แนวนึงสิเว้าเฒ่ามานี่ก็มีดีหลายเด้อขน่อยเฮากินเงินเฒ่ามีดีหลายอยู่เฮือนฝนตกอีหยังลงบ่ไปซนนอนแล้วดิเพิ่นก็นอนบ่ได้ซ้ํานอนบ่หลายเพิ่นนอนหลายเพิ่นพักผ่อนหลายก็เลยนอนน้อยตื่นหลายเพราะว่าเฮาบ่ได้เมื่อยจังว่าจังว่าอายุซ้ํานี้แหละคั่นว่าขน่อยเว้าเด้อให้เฮ็ดอาหารกาย exercise ไปจิมเอาหยังคืออากาศงามไปหยังหรือเฮ็ดหยังก็ต้องเฮ็ดตอนนี้มันดีสําหรับเฮาเองดีบ่ได้เฮาเมื่อยเฮาก็นอนสบายลางเทื่อขน้อยเห็นอยู่เด้บางคนโอ้เจ็บแข้งเจ็บขา no it's true though เพราะว่าเดี๋ยวเฮาเฒ่าแล้วอันแม่นยังอันนั้นห่างกายเฮาต้องการคือกันกับแม่นยังขน้อยอันคือประตูหรืออีหยังหั่นน่ะมันเป็น stain มันเข้าขี้เมี่ยงว่าซั่นซะก็แก๊ดก็แก๊ด no good เพราะเฮาใครออกใครเข้าบ่เฮาใส่แม่นยังอ้อยบ่เพิ่นว่าน้ำหมอกน้ำมันมันก็โอเคคือเฮาไปหัดกายนี่แหละมันบิดมันเบือนคือ yesterday ขน้อยคือเพิ่นเอิ้น Pilates ขน้อยไปโอ้ย
พี่ลูกก็เรียนนะน้ำบีดเบือนเลยกับโยกา is good so วันศุกร์นะขนาดกับไปดรัมที่ดรัมนะเฉพาะอยู่ในดรัมคลาสนะแปลว่าอยู่ในบนห้องเอ็กซ์ไซส์ขนาดออกมาแปลว่าสเต็ปเขาเต้นเนี่ยนะขนาดเกือบ 9,000 พุ่นว่าเป็นธรรมดาเต้นแล้วให้ห้องไปละห้องแล้วเปิดเพลงมันหนวนนะโน่ดังๆแล้วเข้าห้องหนึ่งมาปอดเท่ากันเดียวมันออกในหูคออันนี้ก็ดีเด้อคันสิว่าตะกี้ก็เอาว่าความจริงเข้ามาเข้านอนคณะบริเหตุยังก็มีก้นมียังเดี๋ยวนี้บ่มีเพราะว่ามันหลวงมันหนักเขาหน่อยเนาะมันหลวงออกไปข้อเข้ากะข้อเข้ากะหลวงเบาลงเบาจังสันนะมันสบายมันบ่มียังของมีค่ะอันนี้ดีเด้ออันนี้ขอว่าน้ำพ่อแม่พี่น้องคันผู้ไรทีอันผู้ไรทีว่าอันนะผู้ไรทีได้คณะผู้ไรทีว่าอันอยากอันอยากยืนวิ่งแห้งไรเบบี sorry แล้วคนหน่อยเด้อเมื่อคืนมือวานนี่ก็ห้องหลาย so yes do the exercise it's good for you not just that good ทั้งสมอง the whole body the whole นั่นสมองเฮาเนี่ยหัวใจเฮาเนี่ยห่างกายเฮาเนี่ย joint เฮาเนี่ยมันดีเมื่อเด้อคนหน่อยเด้อบ่นั่นได้เพราะว่าเขาให้ยืดให้ยั้งนะอันนี้นะอันมันดีเมื่อเท่ากับว่ามีของมีค่าเขาเนาะบ่มีอย่างสาธุว่าหรือก็เรียกสาธุเด้ออันนอนทับไปเหตุการล้างมือหันคันเฮามีเวียกเฮาก็ไปเหตุแต่ machineห้าบอกไปอันห้องฮะนะเป็นห้องแบบอันเพิ่นมีเด้มันมีหลายเด้อขน่อยคนนี่จนไปอีหลีคนนะจนบ่มีบ่อนจอดรถคันเฮาไปมีมื้อนึงไปซะจักหน่อยจน 11:00 นจนบ่มีบ่หาบ่อนจอดรถเป็นครึ่งชั่วโมงเพื่อเขาคนสิออกไปอีหลีแต่คนเพิ่นที่มักเฮ็ดได้ไปฮะนะลางคนก็เห็นอยู่เพิ่นหยังเนาะแต่ว่ากันอย่างก็ดีคือกันแต่อันนี้มันบ่ท้อครับไปเหตุอยู่ด้านเฮาแลนอยู่น้ำจักหรือว่าเฮาแลนอันนั้นเพราะว่ามันมีทุกอย่างมันมีให้ทุกอย่างที่เฮาเหตุเด้อเขาหน่อยอย่าลืมแต่ว่ายังก็ได้ไปเอาห่างกายตัวเองเมืองsunflowers of course gonna be that เด้อเจ้เด้อเจ้ฮันดี้แล้วเต้นอยู่ในเฮือนนะเด้อเจ้เด้อเฮ็ดอันนั้นนะจะเฮ็ดเอ็กซ์ไซส์อยู่เฮือนน่ะเต้นลํากับอันนั้นกับอันหนึ่งม่วนหัวใจฟังเพลง I like it music yeah, now sometimes the music like a tape หัวกับอันนั้นก็มีแล้ว you know why so yeah, lucky you didn't go to the picnic because they want Liang just gave me a call she called me we need a mosquito spray a lot of mosquitoes over there so that's whyYeah, she was telling me, so when she gone, she pay hot, she don't pay see and a mosquito spray so gone. Because nung kapong san, when she make my specially my skirt, it's a little bit short, it's gonna bite all my legs, so. okay, no, I'm gonna open the song, this is my mom, so listen to the song a little bit. So let me see, so. She died, but I need to know, because she don't have a lot of time. Oh my goodness, what happened here? It's not that.ต้องเสียเพิ่งจะบออันนี้เนาะ yep โอเคเดี๋ยวขอหน่อยฟังเพลงม่วนๆเด้อมอบให้ทุกๆฐานเลย no what ช่าง okay this 18 yep what is that call here ได้อ่านเบิ่งก่อนได้ขอหน่อยป้าแดกก้นหายเด้อขอหน่อย let's see

โอ้ยขน้อยเอ้ยหอดเวลาเลยเด้อสิได้อำลาก่อนเด้อขอให้ทุกท่านโชคดีขน้อยอยู่ดีมีแฮงเด้อเฮ้ฮันอยู่ดีมีแฮงโอเค all the best all the best ขอบใจหลายๆทุกท่านที่เข้ามาเด้อ so Jay you stay home good for you yes good for you but a lot of mosquito เด้อขน้อยเด้อได้กำลังเตรียมไปพิแอนลาว Chinese picnicกำลังเรื่องมาเรียนมัสกิโดออกมาเพราะฝนตกแต่อยู่หันบ่มีฝนเพราะว่าบ่มีฝนก็บ่เป็นหยังขนมไปนี่ก็จังสิไปซื้อนานสเปรย์ for mosquito นั่นแล้วก็ยินแล้วน้องคนในวันที่8 the please come ทางสวรรค์นั้นสัมพันธ์ของเฮาเพิ่นจะมีเหตุการณ์ fundraising อยู่สู่45 400 ride the corner อยู่ที่นูมาร์เก็ตผู้ใดก็ฮู้ดีอันสถานที่ตัวนั้นก็จะพวกขนมจะมีการโชว์แสดงนักฟ้อนธรรมดาให้มวนซื่นเวลาพี่น้องกินข้าวซั่นนะฟ้อนซื่นเวลากินข้าวดอกหลังจากเฮาก็มวนซื่นสุขหมดสุขใจพวกคนเฮาเพิ่นมักได้มีแต่มักเรื่องอันมวนๆมักเรื่องที่ว่าให้เฮามีกําลังใจโอเคขน้อยสิได้บายเพราะว่าพวกอันพี่น้องคัมโบเดียเพิ่นสิเข้ามาเด้อขน้อยขอบใจทุกท่านเด้อขอบใจเด้อขน้อยขอบใจ so they waiting for me they're going to come now so okay เด้อ

สู้สดายอลงลุกสไลน์นังไตรมันยาสนามจิตเมตรัยวิชุสำเร็จขมายทรงสวากุมอลงลุกสไลน์นังไตรมันปิครุบมาจิตทาน

ชีวิตนอกกรอมเอติปวนในสิกได้ตัวหายเหนื่อยนายหนึ่งกาการจากชีสลับทนตรันหนึ่งชีวิตปอมนุษย์หนึ่งทนตรันจังเราวิธีนาเพลานาดำไปรำดับลวนเจนปีตกนอกสิกได้ตกไอพอดจันทร์วิธีได้เจนปีตกสังสารตกนี่ไอพอดเต้าเมียนแต่เปรตเถิดเปรตสมาสัมปุตสมแดงตุกอ้อยนั่งเชี่ยเมียเกียเชี่ยอะไรเมียเชี่ยอัฐังทิกรเมียกาปฏิบัตินั่งปอบบามันบานเพื่อปิธีปฏิบัติเมียนปิธีนาได้เชนรุยปิตกเตะปัญเมียนปัญสรันปุ่งสูงนาอ้อยอติเตมันนำตระเพรนิเปียนนาบานอัติเต้าเพื่อโดยกลุ่นไอเจ้าอ้อหนึ่งสมอญญงเงียดพุทธวาสัตว์ตั้งหลายเฉียดเพราะพระพุทธศาสนาหนึ่งเปรสมาสัมพุทธโลกเป็นเรียนมนุษย์อ้อยทเวกาตามันอ้อยมนุษย์เป็นเกเตมันอ้อยตัวเป็นเอาไว้ดอตีขังคราวคลุนอ้อยเป็นตะคลุนเองเปียตะคลุนเองขนมตีนิบบานดอกกายเวียชาชันอันนี้เชื่อเราบอกครูในมนุษย์ต่างอ่ะในเรื่องสากลโลกเต้าแต่ทุกข์ก็โดยกายโดยวิชาโดยจิตบอกครูนั่นเองสมัยชีวิตได้โยมเงียต่างหลายแต่รู้เน่าเชื่อมนุษย์สัตว์ไงเนี่ยเมียนจำในเมียนวิเชียเมียนสมบัติเมียนเติมเมียนโยสะแต่บานมันก็การแต่อมปีกายวิชาจิตเราบอกครูทุกข์ครูเองต่างอ่ะเมียนนามาทุกข์อ่อยเด้นี่สมยมีเฉียบจังยมก็มือแมนแต่ปีละอาตมาสำแดงปรับทายืงเมียนเอาไว้อ้อได้สากลุ่นยืงก็มือปีเตรมนังจัดตะกร้อยวิ่งแต่ไอแดดบานปีนานาเกิดทวีอ้อยอันเมียนแต่บานละปีกายเวียชาจันปัญญาระบอกลุ่นเลยทวีนังกาเราต่ออ้อดอกลุ่นตั้งปีสิ่งใดสักตรัสบัติจงเชื่อสู่สิ่งใดสักบัญญัติก็ตัดทุนไอ้เถื่อนนั่งเชี่ยพุทธศาสนาได้เปรตสมาสัมพุทธตรองสมัยโน้ขนมเปรตเถื่อนเป็นใบเมินบุญเปื่อนสัตแต่เถื่อนได้เท้าเถื่อนโดยกายเดชาจักรตะก้อโยมเงี้ยพุทธบริษัทคือกายเดชาจักรนั่งหายเจ้าขลุ่นแต่ลูกไทยสำแดงถ้าอัตตาให้อัตโนเนี่ยท้อล้วนเชตีปึงในครูนเนี่ยดัติมันอายตีปึงยังบานล้วนคือกายเวชาจันทร์นั่งไอ้เถื่อนแล้วกายเวชาจันทร์บอกพันยืนกายเวชาจันทร์พันยืนปีกำนาได้ยังการมองอัศอานเต้นยมนะเชือกได้กินเลยครึ่งสาวมองสมุกรูอักระการบอกปีกำนานมาวิสัมไปแต่ปัญญาเราบอกเยอะโดยที่นี่มนุษย์การมองเมียนปุ๋ยกระปุ๋ยปัญญาสระแต่บำมนุษย์บานศึกษาเรียนโซดอสซอสเซลวิจิเตปัญญาเราบอกล้วนอัตริทมเต้าบานในนาตะดีบจะไหนอุตยหะเจสไดยมเงียดเมื่อไปเชียบประรัตบอสัตได้ขึ้นแนวตามจงกัดมัดโยกสระกราวลมเนาเจนบักเนอดบานเรียนโยมเมียนเดเจดังไงทำเป็นมนุษย์โดยแต่ขณีผู้ยังเนาตีครองยังเมียนสลาศึกษาเรียนสอนครุปมาชูว่ายังเรียนได้เจดังเมียนปัญญาเรียนลางยังทัวกิจกาเอาไว้บานแต่อ้อได้ทราบปัญญาเนี่ยเนาเจนบัดเมียนปุ่ยปัญญาโดยแต่ขณีปัญญาขณีอดบานเรียนสอนนั้นก็ดีบนั่งนั่งอัดเถื่อยกันเตอันนี้ปัญญาเนาะการโยกเข้านี้บาปอย่างไกลเลยสำหรับพุทธศาสนาบาปเชิงไอเดียต่อเราได้ท่า

0: mai ấu có ớt quần miền quân này mai ấu nó ớt cái này mai ấu không thưa gì đây là ớt to su ngập ruộng nó còn mùi mùi nữa tăng pin nào nông phù rồi hô đâu có sốt mò hay là xa còn mùi mùi tăng pin mà ngày là hô ta ai giúp chiêm mà phê mà nè vì thế nhìn chiêm đòi cường ốc phục phục bò rực phục đòi tức chân mê ta sở lành phong cả na nất à sô ca phía con nâng nó ta con tham mai áo ăn nhân quân anh ấy nó thay dọa không bạp cây lên dễ tìm bằng phật ca mê cha tê thê ca dọa không nê bố ra nó tha bạp mình chả ám mượn tê bởi tôi vay mượn vay ấy ngó xí bạp đấy bởi chả ám mượn bạp này ca dọa không bạp chả thì đây bên ấn bàn chả ám mượn thì tê cứ bạp thôn nà để xa cùng nứt dọa không bạp chả nè bởi mà nó ca nà ta mình chư bọn mình chư bạp mình chư tha มนุษย์สลับหายกาตีทานสู่ตานระเมียนมนุษย์นั้นเพื่ออักระอักไรแต่รืมเบื่ออักระเพื่อเพื่ออักไรพอนจ้ะเมื่อในปากเปล่าดาชีวิตระบาดมนุษย์สับสันเอาเลือบอิพรมโลกมาหนึ่งการนาบบานสลับเธอติสนาให้ปมบัดกายโยลคอนั่งอโยลเต้าหลังเป็นต่อเตรมเต้าตัวตามสักได้เป็นก็สลับทัวเต้าโยลอานิสังติปรามการนายมเงียดสัตว์โยลหายยังตะจัดระบายมเงียดกรุกเนียนังอ้อยเมียนจุมเนื้อสัตย์เจริญลาขนองพระพุทธศาสนาหนึ่งกันแต่ขลังคลาแล้วไปสาการสัตว์ทวติศนาหนึ่งเจริญลาต้องย้อนเมียนปัญญาโยลข้อโยลเต้าดังอักระลอต่างอ้อก็ตะจัดน้องเมียนสัตย์เจริญลาเมียนสัตย์เจริญลาถนัดโยมเงียดพุทธบริษัทนั่นแกหาวถาจัดเชียกรรมมาไว้จอกสอจันกานาสระไปจัดนั่นแกกาสิกได้เชียทลาเชียกสอลก็จังทุกสิกได้ละออลังนั้นเมียนกาใจเตียนเมียนกาซาเซลเมียนสิกได้อันนั้นอโซดอชีเวนสับสัตว์ตูเตอร์นั้นจุมบิงครูนหรือแผ่นใดมันปักปั่นเลยนั่นเขากรรมมาไว้จอกสอจันกรรมาวิจารกสอจัดเด้จัดเชี่ยกสอลปั้นมีเชียบชิมเปียโดยกรรมมากลพรำเพราะชีวิตบอมโนพอวิเชียบชิมเปียนั้นจัดเชี่ยกรรมาวิจารกสอจัดเด้โลกสำแดงธาตุบอกอายุเตตุกาขนมทานสู้ประมวยเจริญชอบกรรมาวิจารสู้นั้นอันนี้อาตมาก็จะสำแดงยินดีไปจัดตีมวยเด้อาจารย์เมียนดอกบุญธนานาบายสำแดงที่จัดตีมวยคือจัดโยมเมียนปุตตะวสันตีมวยของพอดอาจารย์เชียวกสอลมนเกนั้นได้ย่อลอัมปีกสอลเถอประกอบด้วยปัญญาเต้าคือปุ่มปิงอันโยมเชอันนั้นคือเชบอริจทรัพย์สมบัติใจเต้าเชตียนดอกจนดอกตีเตี้ยที่กสร้างอาเชียสลาเรียนเชียมันตีเปรเชียสเพลาเชียถนอลเชียสเปียนสัตตกรรมมาวิจารกสอลจัดเองบานเลียตรมอยู่ตัวทุกบานนะเนื่องสามโยงเงียดปุตตะบอสัตว์แต่งลายนั่งเฉลียวอานิสังในการได้บานบริจาคเตียนเชตนาโดยจะรีเรียนไอ้ในอานิสังจำกราวไอ้เต๋อโยงเงียดเลียบังโลกเต๋อกันโลกขมงเต๋อบานกันตัวสุกติกนองทานสูงนั่งเชียร์ไอ้ปอลขนองพระพุทธศาสนานะ
1: อาลูกบังโกก็ปัจจัยพระจะเอกพระจะเอกพระติสนาก็พระอาธมาเยจังโดยสำหรับประโยชน์เอาลูกแม่นี้อาธมาก็จะเนี่ยมีตาจังได้ที่เธอไม่เชิงตัวที่ว่าไปเอาลูกสำหรับตัวไทยสำหรับเยจังคนกูต่างหันลูกสองเอามีไอ้จ้างแม่นี้เยนี่เยจางจะแบบนี้ได้ลูกชูเนี่ยเพราะอาลูกบัสสะประเทศกับปัจจัยโลกประเทศกับพระก็ไอ้พวกประมังโคลต้องไปทับตันโซโกละตันโซปลายผาได้ถัดถุลีโกละปลายจากกับพวกกับครอบกับปลาก็ได้อันงานอ่อยเชียงโยสุพจน์นั้นบอกกว่าค้านอ่อยบารูติดดามโซกินนี้ก็ปลายต่อซอซออาตมเป็ดขึ้นปีก็จะจอลุ่มโนสมนามไม่เคยจะคู่เออมาโยมปักปอนเกลียดแต่ดอกเกล คนนั้นสอดถือรุมสอบรุมขมอยไอ้จังเจ้าผิดเจ้าสายนั่งเจ้าตัดหลักเชียมตุกไอ้ก็ได้อ๋อจุดเชียงอย่างนั้นโยมอ่ะไปหาบังโซโกลเรื่องหาอยู่ก็คล้ายเจ้าจุดบังโซลอาซอกันนั่งจุดเซตันโซโกละยังโกลยังท้ายท้าสมปุ๊ดสมปุ๊ดแต่สมปุ๊ดได้ต่อละลอยถึงนี้ลอยไอ้ไม่ลอยตุกเชียงอาลูกบังโซลหายสอบเตยจังจับประจิมภาวนาได้ประคุณเราอ้างเช่นอ้างพรำเฮียเดินก็คลาปัญชีถ้ามันเหมือนพรำเฮียได้ทับพรำกะหาพันนะคลาทับพรำเชือกคู่คลาพรำฟังนี่ยี่นึงยี่อ้อยจ้าบัดโดยจะโบราณจริงยี่เกี่ยนนะคือถ้าอ้อยจะถึงเขาอีกมาเท่าไหร
2: ่ This is AM 1430 CHKT Fairchild Radio Toronto
1: ผมจะมาประเคนพระลูกจังให้อ่อยลูกชายเจ้าเสด็จเดียนลูกของลูกซองไอ้ชายพระลูกซองไอ้กันพระเนี่ยแต่ลูกซองลูกทางเป็นกับประสาไอ้อ่อยวิไม่ก็มันติงจิตโตบังไม่ก็มันติงสักไอ้สับเพิ่มเอาเทิงไปใจบุญเนาะถึงเงินเท่ากันไอ้จะเท่ากับกันนั่งตามกระเด็นลูกเอาอยู่เนี่ยขนาดนี้กันนั่งสมอ่อนลูกเพียรก็ลูกสู้เงาในทางนั่งสมร่มสอยเกลียวไอ้ชั่วโมงไอ้เนาะđ ặ t không diêm luôn nó đ ặ t không diêm nó mình đi tìm đồn sang ao ra đ ặ t mấy cái đ ặ n được ai ao chơi chân nó anh ấy được xong mà hai cái sai chân chơi chân rồi là kia nó rồi chơi tập rồi mới tới một cái đồn mình căn này mình lục căn này lục con hỏi đặt không diêm đó rồi khai tục chụp từ ấy chơi cho ập chơi rồi không nên từ rồi thương nó tới rồi mình tập đại đó và chụp cho đặt nơi chơi na tụi đó thì mình vô mà ao đi thì con tập lại cuốnแต่ใจได้เจ้าการประเคนน้ำเต็มดอกอ้อมเงินกันเนาะบักว่าคาจำเสียโยกชิงมันนาจ้าเงินนาตุกใจเนาะอันนั้นบัตรเทรดอ่อนแปะนึกจะได้แล้วนึกจะได้แล้วบัตรเทรดอ่อนจะพกไปใจบ้วนอันนั้นมันเลยโอ้ยได้เจ้ากับตัวตอนนั้นได้ติดประการนึงหรือตันนะที่เท่าไหร่เนาะหรือตัดสายนะที่เท่าไหร่บันทึกตามพิจิตรเราดูไอ้เรื่องประวัตินาไม่คิดจะเกี่ยวขนมในเมืองแจ้งนั่นดวงเย็นจัง
3: นี่ต้องพกอ่อนลูกแอลน้องทำไมเวลางูอ่อนก็แน่อะไรอยู่เชียวนะอันนั้นเราผมไปตรงเนี่ยตอนนี้เสียตอนนั้นทำไหมดักแอติมกบุกเลยอ่อนได้ทำไมอินเนเรกุสีตาฮะดักอีอีเต้จะบอกแหวกบอกปนองมินอ่ะแหวกบุกจบกัน
1: อีตัวมาเมื่อลูกไปปั่นกระเพงได้สบายสบายดีฮะโอ้สาวไลน์ในดวงนั้นจะมันโยมเชื้อตกจะบุยจะเท่ตอนจบมันจะสนาวได้ถึงดูปุ๊บจะแจกอะไรตั้งอะไรนี่เราผมไปเถอะเออทีใส่ยกใส่แอร์ฮะท่านนายเจ้าแบบหนึ่งเจ็ดบาทไหมจะเป็นบา
4: ทเต็มหลังเต็ม
1: ฮะ
4: ต่อเจ็ดบาทเต็มเลย
1: มันต่อเต็มเยอะจะคลังเยอะเนาะ
4: เยอะเอ็ก
1: ซ์จังกาวาตาวาเรอุซีอันนั้นมันเรียนมาเรื่องมวยสุดเท่าต่อรังแต่คนนั้นเรื่องนั้นดังเจ็บมากถ้ามันดังเร็วขนาดปีไอมือชุ่มมาจะเขาต้องเรียนรู้การถูกถูกเดือดตั้งที่สมัยไอ้ดำเนินฮานอยมาตรงนั้นนั่งเที่ยวจะเขานั่งฮานอยจะเขานั่งจะเขาพูดจะตัดน้าปอนตะการังเธอ
4: ปอนตะแ
1: บกวัดบ้านจะเขานั่งมันจะมีเที่ยวไอ้เธอนั่ง
4: เ
1: มียนการช่วยเมียนเรื่องของเวสันต์ต่อเรื่องลาคุยเอ็นงครีลไฮนงไฟนู่นอ่ะโอ้ยมาจำตอนนั้นอ่ะมาเลยนั้นท่านอุปายยอดเนี่ยอธังสาเทเตเนี่ยจันตนังจะเทียพจะโยหอเตพอปลายเตอร์ผักกาเนี่ยเมียนอุบายพอ
3: ลับไปนั่งมันแม่ก็จะสำนักจะย้อยรบเตะจูงกับเต้าจูงกับข้ออันนั้นคือตาผู้เข้าสำนักรบเรียนเป็นเพียงนึงก็มันแม่สับแพ้เมียนจำเนี่ยได้จูงก็มันขยันเกย์โอ้ยพลังนั่งสมาจำเลยค่ะลาวิเนเรอิสิปาติรูเอวามิสังเตในปัตตุยุวิโตย
4: สังเต
3: นั่นเต้เราเชื่อ
4: เป็นทีมเต้
3: มึงมาลุกเต้อันนึงแต่มีเตี้ยสองไหมอ่ะตัวเทียมไหม
4: ต
3: ัวเทียมเตี้ยสองอาชนา
4: เนื้อเต
3: ้ฮะเจ้าละมึงจะไหนละ
4: ม
3: ัน
4: เต
3: ้
4: เ
3: ท
4: ่านั้นเองล
3: า
4: เ
3: ฮ้ยมันใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใ
4: ช้ใช้ใช้ใช้ใช
3: ้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ไอ้ยาตกจากวันจนลาวิสเนเรอิสิปาเนเรอิสิปาเนเรอิสิปาติรูจำอยู่ไว้บ้านในสุโขทัยเนเรอิสิปาติรูตอนลูกจำว่าเมื่อเราชอบคุณเต้นะเอรามิสังเตเอรามิสังเตสังเตอัดเอด้วยนะอัดเอด้วยนาปาตูรูวิเตเยอร์เออยังไงที่เขาเคยจะพบกำลังแล้วจะจำนะฮะอะไรวันนี้จะจำมันจำวันยูนังหายลูกบัตรต้องจะเพิ่มเติมมันต้องจะมีเสียไอ้เธอเนาะประมาณเนี่ยยี่ถับไปเลยการน้อยเสียจะเติมตัวมาเนาะเมืองสมรับตุกเติมนั่งเติมตามตุกกับใบดาเนาะเติมกลัวเสียกระด้างลูกคนถ้าตัวมาเนาะมุกยังสมรับตุกบ้านจะโรงเรียนตูนึงมาแน่เรียกจะกูมาบัตรคากดดังอันจะคากดดังตาตีเพลงเมียนมาหลอกดังหลอกขึ้นสะบังไงบ้านลุกแสดงลูกค้าจังลูกค้าอุบายกอลนั้นมันแม่นสับสมรัยกับบ้านสมรัยกับยาวสรุปเตยอันใดกาสมรัยครูเขานั้นก็เหมือนแม่นสับแต่ขี้เนี้ยรอเตยรอขาดได้ตาทากดขึ้นในใจนั้นลูกน้องมาเรื่องมันติดเกาะคันกระดามหนึ่งยังครับได้ไหมเอากากบกองอย่างนี้มั้ยเนาะตอนมาปารังมันทากโตเต้ปารังทากครีลหลักครีลหนึ่งครีลเลยเรียนหนึ่งขบหนึ่งเนี่ยคืนตะแจงมือโตกันตะวินเตยวินเตยก็ติดเชื้อสมขบดึกแม่เด็กจ้าเลยใส่หม้อแห้งสิบนั่งก็มันจับใส่ก็มันจับตอนยุ้ยใครไปช่วยไปสู่ทำลูกตาลูกตาอันนึงที่ใจเนี่ยไปตามอันที่จังได้เอ้ยคนหล่อแล้วอันกันสโลนอแอร์หยุดจ้าเอ้ยที่บ้านแต่เคยงอกเสียเคยนึ่งจอมไปตอนมือเธอจะหายมือสมดังงอกโรคจะต้องหลบหลังแล้วและตัดถุงเธอยังงงเงยเยอะที่ตอนบ้านเงียบมัดง่ายดีกับใครเอ้ยอันนี้นัดไอ้รอเงียบนะนอกจากพร้อมนั้นแม่ตัดแต่งนั้นไอ้ดังไรจะประมาณขายที่บ่ออกจะขายเอาออกเท่าไอ้เจอนะเงี้ยดังงอมบ่มันงอมมันจะจับหรืองอมไอ้ได้ไอ้เจอนะอันเคยบังมูลนุ่งตบโอ้ผมมาตบตาประมาณน้ำก็มีรุ่นเขาใบหน้าไอ้จังงอมไอ้รอที่ตัวนู้นนั่นลอยนั่นเต็มดอนที่บอกว่ากันหลังยืนแมนเต็มแล้วใครถ่าแล้วสุดเดือดเดือดหน้าเด็ดในกิจกรรมตัวกลางงอกเกี่ยวเท่านั้นตัวเรื่องใครจะประแปรมาหนาทวันได้กับอาจจะใจกันอันนั้นกลางงอก phẩm năng tạo phẩm tự đó tôi đặt một bằng năng đặt một hàng nó ngồi thả hai mươi đó mới ăn cơ đất thầm em một cái anh phẩm vô tập pháp nhà anh viên nhá phẩm vô một viên nhà anh mới đó pháp nó giữ tập bài nào bài nào vui ơi khi mình ấy cho mà mua thì khi thưa giang nó ta đón ở tương tây nó một tập nhất cho được chưa các bạn có điện trường khỏi còn tới chập tiếng ba mà ca môi nè nó chết băng nè chập ó tên mà tập tráng nơi sau là cá đàm bán gì cá đàm chết ó cá đàm mà ai xin nơi nâng rồi đây thì sao ó ai nâng đâu làm thế tên thì mới anh thật tên mấy được cả mà cái này là cái anh toàn cả một nhóm toàn cả à kia co anh đó nè thật sao ông co anh đó anh hờ đó à, mà chẳng ca được cả tham thôi. Còn chỗ đó đâu mà cả nó mình vừa là ngôn cho đến mình phù do các đàm nó tốt đặc thế. Tốt chung rằng ta thật là hãy thuốc đó. Các đàm mình lên cò. À nó còn bỏ. Để mà còn có khuyên cho tôi chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc các đàn thật mấy khúc gì nữa để anh lên anh chân đó anh lên má đi các đàn chân là rất lâu rất lâu anh tăng co mà anh chân tóc rất lâu còn mấy khách ngóp hờ tới cứ vô đặt tập trang rồi tôi đặt nước bằng đặt đó đặt hàng các đàn làm sao này cho họ trú họ cho đạp phố đó cho có anh kiếp tình lý tư nông tập một tập ngọt trời bán chưa thịt đá nâng sẽ đàn lục khăn lục khát chưa thịt đá nâu đau ấy là ca nâng lục kì đá bà nâng lục tập ngọt tớm ấy thịt đá nâng thai cho mình thảo bài co con mình mang sắp thai cầm mái cho do khảo bà hạ cầm mái khô của mình sắp thịt nhẹ do khảo bà nâng ạ bà ui thì mình phát mở rê ui chí phát thì vừa nâng ạ bà đang nói thì sai đại chẳng là tham ăn mình thương được tí thì tham bà đang coi riêng nó tham ăn liền tham ăn hao con cho niêm cả cả bột lúc đang đi đi luôn cả đám nó phồng cho niêm một phồng cho niêm bọt nó một cả cả bột riêng là tham ăn chè tăng thì tham ăn nó toàn một khuôn bà đang nói thì bà nó ấy thì vô thì thơ chẳng có ai thì phôn nó bắt thì nó chuyện ai vô thì nó ai không có lòng ấy thì phôn nó nguyên mưa nó ai đóng còn nó bật phản ánh lên tên khi nó chết thì thay thì phôn nó người ta nè không mưa ở kia hả thì tôi chỉ tiện một nghĩ tiết đô chưa thì phôn nè ai thì khô đôi chả ô chua đôi thì khô là bông kia hông y được chưa chứ quật thừa nghĩa quật thừa khmer duôn liêu yên sơn nóng và nó lo được tà đăng này bị thương nên cho nó mưa mình dưới mưa mình dưới
5: ba
3: thừa nghĩa thì ba thừa nghĩa là gì đây rõ ba chân hả thừa mưa là gì vừa không gì đây rõ nó ba chân bà lấy có đôi nghĩa là đồng bà lấy thì chẳng bà thừa oai giang kia kia đâu để hao thập phương rồi đã nãy bắp bà lấy nó thì bạn mới đó nẹt mông tai mũi, bây giờ bắt chong ở nghe nên ấy được tụt xuống, bây giờ mai dương chấm, bán cho mai đặt kia xa cái đầy đủ chi đâu, hôm nay dương tập hai đứa thì mình cân nên đã khả năng chi đâu đó khả năng mình được, thấy công nhiên á, tình nhiên bây giờ dùng tay được đây tay ấy, hả? Là bà thamma xong thì mưa thì mưa chút thì kê thì cho thamma mưa là nghít mình nghe ai mình coi mánh à hãy làm thì cái hãy lấy cái sẽ ập sạch luôn thì giọt làm lửa viên mà thơ kia thả lại như sạch xuống thì giọt tức xăng mà sau thì hào tức lọt tức xăng
5: tức
3: xăng tức nơ mũi cái này tức xăng tức nơ mũi cái này tức xăng tức nơ mũi cái này tức xăng tức nơ mũi cái này nếu không để bạn tiếp đọc nó lâu nữa. Nếu không dễ dàng, còn mình dễ dàng bạn. นี่ค่อยมาอันนี้ครุปะครุเพลยคลานะวิจารณ์สีครุปคนเมื่อครุปมวยนะบอกปะเกียงเกื้อวันเนี่ยเอาเลิกเดี๋ยวจะคงเดิมวันน้อมเทียนได้วันน้อมเทียนเธอรู้เธอเล่าไอ้ใจเจ้าเดี๋ยวก็จะมาคลานขนมดาวบานแล้วสีคลาแล้วบทที่เงินฟ้องแต่เจ้าคือการเมียนขนายก็เมียนอาจจะไอ้ก็เมียนก็ดังเย่กินเมียนตบบัดจันลงตบบังต้องเกลียวขี้เนี้ยต่างคลานนั่นแม่เจ็บอะไรที่ก่อนหนาคลานนั่งเนื้อคิดอักลำตบบังนั่งหมายทำจิ๋วหมูนั่งทำจิ๋วมดอย่ามาซีตบไอ้นั่งตบบังนั่งตบอาอย่าใส่จิ๋วนั่งใส่คลานนั่งหมดซีหมดเจ้าเชี่ยกลุ่มคลานนั่นแหละก็เราจิ๋วต้องเอาหนึ่งแบบกัดตุกเลี้ยได้หมดซีมาไงมวยมาไงมวยมันทาทมมันทาโต้บางจะคลานจิ๋วเลยเมียนไปงานนั่งยืนท่าตามอันแต่ก็ตามอันหาลูกสุดที่ยืนด้วยตัวตัวตายดังนี้คลานเมียนแบบนั้นทำเมียนแบบมุ้ยเลยบอกผมอ่ะอ๋อไปตั้งเนี่ยเดี๋ยวฉันตั้งยืนท่าเลยจอบนั้นเดี๋ยวใครแล้วท่านคือคลานั่งตลอดมากลับเจ้าที่ใส่คลานั่งอ้อน่ะตาบังนั่งบอกบัดคลานั่งยืนประมาณแค่สองอย่างคลานั่งแบบนี้ทำชิวมาเราตัดง่ายอย่างที่เดี๋ยวตาวิ่งจ่อเราจะง่ายคือชิวควายงอกร้อยก็ดาวเดาตามเดี๋ยวเราก็ไล่เลยปุ๊บจูบมือจับดังมือก็คลานมือเจอนะนั่นก็ลาเจ้าอาจจะชิวดังทักอันนั้นโคตรนะอันนั้นไงกูความอ่ะคลาแต่กูความร้ายชู้มาเลยเล่นคนเด็กเคยคลานเจ้าบุตรชักนั่นจูบเนาะเนี่ยวันต่อครูบาข้าเราเราอยู่ที่เราเราที่อาจุคนนั้นมีจุนั้นใส่พระเนี่ยครับสวดหายสวดกับอ้อข้างนี้ต้องสวดข้างหน้าทุ่มเจ้าหามเมียนข้างหน้าเยี่ยมไอ้นู้นข้างหน้าโอ้ยอันหน้าประมาณเดือนนี้ข้างหลังนี่ก็มึงรู้อยู่ที่นั้นกับอ้อข้างนี้ทั้งหมดจะครูไปรับสวดวันเจ้าจำเมื่อตอนนั้นเรื่องฟังต้องอ่านเรื่องจำจำอันยกเลยออกจากอะไรที่เรียนแล้วก็เล่ายืมบวกตักไปที่เรียนน้องดูสิย้อนจะเลี้ยรับไปจ้ะลมกลมลมต้องงอกตะบองนั่งต้องเวทีตะบองที่ออกนู่นก็จำอาจจะเจอไหมก็อาจจะจำนั่งอาจจะผมนะจมเลือดดำหรือเบียดได้ลมนั่งต้องสิย้อนอาจจะสร้างระบบตะบองได้ก็พลาดเยี่ยมก็ลองติดตั้งน้องก็ยอมมาลองสักทีนี้อยู่ตัวคล้อยอาจารย์นั่งเอาไปใส่เอาเชือกสลายเขาจะจับในจุกให้เอาในจุกมีกับมอมมุ้ยมาเชือกตะพนเอาไปใส่จะอักขมหายใจโอ้ยขนมตีนั่งแกะไปจังขาดลอยหายไปแล้วบ้านเชือกตัดต่างลายต่อหม้อโย่ละเอียดนี่โย่ดำละเวียตัวละเวียมาตัวจะอาตะนะคุ้งเอาไปคล้อยสักหนึ่งสั่งหนึ่งอะอาตมาเคยให้เตะห้าวมาวัดกับเต้โตกระเทียดดอกวัดแค่เต้โดโตตมรูโตกระเทียดดอกแค่นี้มันกลัวที่อ่อนลูกอับตัวได้ตอนนี้จะจะอ่อยเทียดคน
5: ฮะตัดเย็นค่ะ
3: ตั
5: ดเย็นแจงมาแล้วก็อ่อยคอตัดบาง
3: มันต่ออันนี้ปรับเอาเลย
5: อ
3: ันนี้เมียนขบวนเกียร์ห้าวถ่ายโยกแกะอันนี้ข้าวโยกแกะโยกแกะนั่นเป็นเมียนมีจังเป็นมือค่ะผมลังมือเริ่มบ้านโดยจุดขบวนเยี่ยมไปดามหน้าเยี่ยมดาวกระทาไอ้ขาไอ้นุ่มมือหลุมมุกไอ้บ้านดาวกล้องดาวกระดาวหลุมบ้านมุดกล้องแจมมาแล้วความมุดขูดผมหลอกหลายขบวนโอ้ขบวนนั่งไปดามอาตมาครับคนละขบวนเป็นทั้งแง่ขบวนบางต่อตัวจะกับตัวขบวนจะเอ็นจังสมัยจะเจริญโพล่านั่นแหละสมัยเวลาอาจารย์สว่างฟูกับเบาไอ้จะเอ็นก็บานอ่ะนั่นแหละบานหนึ่งจบโจนี่บานจะใช้เอาไปหลอกไปแก้ตัวสักห้องไอ้ไอ้ถ้าเรื่องการอะไรใจครูเด้งก็นำมาไปยืมก็ติดใจหาไอ้ก็มาเลยไปย่อสำหรับจุกนั้นเกย์ทาจุกนั้นเมียนเกย์อย่างนี้จุกนั้นเมียนเกย์อย่างนี้ thư khá bán dỗ đón mà nó chết ở cọc đầu tiên. Thì cái đấy, cái bọn ma có cũng đề nghiệp tại tài nó chấp thì kê đi chứ. Thì rương môi vẽ nhờ rương đám rồi buông lại. Một vẽ nhá, một tí có ba cờ cây này, tí có to là kia cờ cây nó chạy bằng cái này. Chạy bằng cờ đám trước mỗi một ca thì cắt cái điểm lắm. Thì rương môi vẽ nhá. Một miếng cờ lại cắt bàn. Vậy là mỗi hao tu thì kia đó nó tâm từ thay mùa tiết được mùa đài. Tu cắt kia đó, ta kia đó như thế thì nhá, còn bà kì. Bởi vì hao tu nó thay mẹ còn bà đó. Bởi vì đưa chú ra và chú đến thay mẹ của má phát đây là bọc thiệt luôn. Cũng như vậy thì sẽ lạnh lúc. Lạnh mấy nó sòi thì đã nâu khổ thì lên là cây lúc. Lạnh lúc lực, có ông lực luôn phải về. Cô đang phải sau mà phê sau kích hoặc có màn xanh thảo này. Tăng thì phải lạnh cung, tăng thì mà hộp mà hạ tăng thì lấy chi sau năm tâm mà cả em một cung cửa lúc. Thôi mẹ mà nếu mẹ nó nguyên mẹ lại đi. Có thể cho mới sợ anh em sợ cho lúc đó chúng ta coi xong tầm nặng cái miệng cả lại thì cứ đã biết à nào mà mưa mưa chắc mưa cả không sao nữa. Nếu mình đi nó bị ra một miệng thì chậm. Có bỏ ra mà mẹ lắm. Thì hào lô lạ tôi sao thầm mà lúc cả lấy cả lối. Mà cả lấy chúng ta mà lúc cả lấy cả lối. Bắt khai này đi. Ôi chắc bác tăng nó tham bảo là nà xoay tập khăn ngâm tiệt tu thái cư ăn xe mẹ nà con bà này. Thầm bảo chọc tiên chọc nó là hà xa bánh. Thầm bảo chọc tiên chọc nó là hà xa bánh. Thầm bảo chọc tiên chọc nó là hà xa bánh. Chọc lắm một xoay thì mà một sợ lưu chàng là khăn ngâm tiệt tu. Ngâm tu chắc mà nếu chọc ác nhá bác xoay bây giờ châu lúc. Để cho mưa luống. Châu lúc châu lúc chọc bài ruộng nó ngập phung thầm bảo chọc tôm mà mặt luôn nó mà thả ấy đấy bà à thần nó cả hát nó cả phụ à ăn à phụ à hát được con nó vừa cái cắm luôn phải không không không không khác biệt mà luôn cái khoai nè khuyên được con ông lộ khuyên được con ông bà tiêu diệt cha na hiền mà lúc bài sông anh được bán được tu thần là anh khoai thần là anh chỉ tu thần là anh tu là bậc lại nè tháp tiên cho quân cũng tu tụt cái đây sẽ kiện. Mà phải mất cái chiếc tầm ra cái đây sẽ kiện. Tầm ra toàn hà, tụt toàn hà. Cái này tức mà có bỏ chắc ba cái khai tỏ. Mà anh dây đỏ, sao nhá. Nói anh thật là anh chỉ tụt toàn hà, tụt tầm ra cái đây sẽ kiện. Không nhóm nít của chỉ tụt tụt là. Tụt trở lại tụt tỏ. Anh có chỉ tu phụ đại chỉ nhận phẩm ba phụ, anh ấy phẩm ba phụ thì chi đó cái này thì chi làm bạn đó anh chi mà ngay ở thành tài như vậy, mà cái đó anh phải hai lần thế này đó, anh ơi văn ơi tu ơi tập bay tam chân ơi.